0: เบลลี
1: ่ได้
0: อ
1: ุ
0: ้ยที่รักมึงก็อาสุดในบุมามามิลาอุปปาปูปุยนี่มองฮะเดลี่เดลี่กัดโดนที่กัสเซนิโอมิลา
2: Dali, Mila, Dali, Mila, mana kata satu? Dali.
0: Tidak usah mentu sila. Nahadlok man aku agi nga manukuk ungo ni Mila. Hain mentu sudlay nga nahugin ni si Boss, uy. Tengit-ngit